0: ภาษาตรวจสอบแล้วตรงแนวทงตรวจสอบแบบแล้วห้างตระกูลจรองประตรงแย่แต่ประกาศเดียนสปันจารจะไล่ระเกาแกงกองประกองเทิงห้างติงจุมชิ้นโฝกระแซมเลี้ยงแบตเบะเกอร์บุญเลี้ยงแบตโต้แมกบัตอโปยเดียนยังไรห้างซาร์เปลตัวโต้จูปุตเราแมกบัตอโปยเดียนเงินอามังห้างแย่อามังระดมหัตถ์หัตถ์ประปอตุยมองระเกาแกงมองสังไว้อโปยเดียนเงินฮอนเราเรื่องจันซาหัตถ์ประปออโปยเดียนเงินอามังเอร์ซีห้างปราณประดุจจูรโตแมปโลแมกบัตเปียวปตรงเยอตึมหัตระปภอายุปจิเกลโตยเตียงปกะกรองปรานาปลายจาร์ปตรนหัตระปจรองปตรงเยหัตึมพระปาร์รวยกองได้ถูกเปลี่ยนอมังกวาดอมระในกรองปรานาปลายจาร์อาตุกึดหัตระเจริญถูกเปลี่ยนหัตระปภอมังเปลี่ยนปลุซาถูกตรวจตัวปรเมห้างถูกกึดก็ได้ถูกเปลี่ยนเละกองตีปจรองเตรียมอายุวินเอเนโกห้างเกะอันนี้สิมโตรและกระแสแรงปรับเรหตุมปรปตรกเยหัตระปภตื้อเท่าตรุกระในกว่าอันนี้กระต้อยเอรสิจารจลายมอตจูหัตระปภอายุปจิงเลมุดแนวแม่ยแวห้างเปลนปราณปรวยแกมแม่ระโตแม่ปรุแม่แม่กบัดเปิดประกบจันปตรกเกียรติเตรียมกระเดมตาห้างฮัดอกกระเจี๊ยบระแนงอักอายุ
1: งันหางซิมตรูเตรียมตู้เปลนหางกระยัดในเวียดนามจันตนาลตะดุงสลายบีไอเดบีนามสลายเพราะประปุแมบลุกนับเตรียมกระสังตะเตียวหักพันจุดเริงเบาเอียดเลยเปียกแควเอียประมูลประกอบจันประกยับตะลอยตุยตรำประตับมึงตึมกระเตยตรำแร่หางปลวกแกะปะโตบางสระตุยเท่าในเรศามังตึมปลวกแกะจุ่มพันบางสระปลวกปวิเปรตลันจารมึงบีไอเดบีนามสลายอมังทนทรัมตัวโปตัวโปรเปียตัวโปตัวโปรแนมติงตรกระไดจันตนาลปโปปอบุตรจุดโตแกลปรักกะเติมสังตระใบกว่านำจันสลายยุมเนกเนี้ยปโปเปรย์ปรักแปลนฮัตรมระจีปะดักกุมจูอานำในเติมกระแนมกุมจูเติมกะปลวกแกนแนว
2: ใบในปัตตาระครูปแปลงตีเละตนุงปลงเอตรังบ่าเอปุจจัสลายอมนาตุยตุเปลี่ยนเมียนปะกราสังจีอนันเปิดเตอร์ตุยตระโพตุยรัวจันพระเมาสังจีอนันเปิดเตอร์ฮนาจีอนันตะไลตรุเมาหัตถ์ปกรูรำตึมจันพระกยอมตาอันนี้รักปะกราเกลี่ยกว่าอันนี้ห่างนำอีกทอดปวิปเรย์ไปแหลงบ่ปะตาตะไลตุยก็กว่าอันนี้หัตถ์ปกรูจันพระตุยประกอบจริงยาเอจะกรุเฮมบันเลียนพระรำห่างกว่าอันนี้เมาจันห่างปะกจับมึงสะในปะเทาเมรีปะเตาไปจวดกรูกระกันมากกรองพระนัดไปจาระไปเจียวตึมกองกรองพระจิเกมแงเกียงระนันคุมปะเทาตระจะเลียนตุเป็นประกอบจริงลอกนอตับประเพณน้ำทอนตระปตะนำรำห่างตะไรกิรกตื่นแงปจริงเปียจันพระมุดไม่ยอมมังเปลี่ยนโปรถอดในอันนี้แหละจันพระแงยมผ่านสิกจับเปียพระโปตะเลตีตอดครูมึงเละปบละตีตนงปลงเอตรังประกอบจันปตอประจวดครูครัวขับกันเอียห่างพระโปหัตถ์มรนุกในเรา
1: พระแงขึ้นกองมังจารตุยมอปตอแกะหยิบโยมประกอบจันปตอเกียรติแงไปจริงกองแกะกุมจุดในเสียมโตรห่างอนับนี้กองเงียบกว่าบทแดนปักท้ายแตงปากะประกอบจริงมุ่งก่อตนตัวโปตัวรถเดิมตรงขณะในตาจารจีปะเทาสาโตจูบโลอันันปะพอควินกองจีอันันปะตกแกห้างปลิ่นพลประกระเปะจีปันปลดตะปันติดตัวติแปรกอมังนนตะไลแกงระเกาคุ้มจูเขียมตัวปลดสปันติแปรกฮัตตึมนันปะพอปะบุตรมังปลิ่นเพราโกแกปริกลุงตะไลตุยแกไปจริงหากอยากดิมาตาเตรียมโกแกบดแดนต้อยนนเบยจันตรุงเอิงกองปลวกกองเตืองกระแซมแกงสปันอันนันปะพอขึ้นกองตัดยาห้างปลิ่นผลปรักคุมจูตัวติแปรกปะบุตรคุมจูปะปลิพราวเตรียมกระแนมห้างปริกลงเนื้อมตาเตรียมใบจันบทแลนกนักเปรตนับเลยจารกระแซมแกลงตาซาหมอดลับพุษาอันนันปะพอขึ้นกองห้างปลิ่นผลปรักคุมจูแกมปะติแปรกคุมเปรตเราฮัตตึมอันนับนี้แง่ไปจริงก็เก็บบทแลนประกอบจันประสิทธิ์ปลวกแกห้างปริกลงรอยแม่ก็ปลวกแกแปรฮัตตึมจันปลวกขึ้นกองมึงตรงเอิงตกกว่าบทแลนเล็กไปจริงพลประตยมพันประตเกียรติก็เก็บบทแลนตัวฮัตเระปปเลพราวฮาดองกระเจ็บยึดห่างสิบนิกมือบทแลน
0: กองกิจเกประท่านจารจะลายปลอประทองตะเตยประกาศดาตะลังหอมบุบใบเปลยปติงบ่าวสระลิตะลังทันสันเรยก็ได้ประกอบประบุรามนนท์และพร้อมประกาศดาตะลายพิงห่างเกียงจริงตุ้มรับอาร์ตัวเจ้าประกาศเราโดนกนอลตุปตุยอัปเดนแอมอามังประเจ้าอามังประตองกองอปุยเดียนใบรนุษเปลยประเตงมนุษย์เงียประเมืองเดียนลึกกองจอยื้อแก่กองตีเดียนลึกยาลายหอมบุลู่เตรียมเดิมรบพังประเดลมองเบนำไฮรอมพังหัตตึมตะลังยอบอามังกว่าหลังนี้ประตูแง យនអូនលើកបតោកកងគិតគេ